ังปะดวงอาบารกัยสิโลปะดาติไคปังคารังอินังกาหัตตาสิบวง

0: เงียนมาผู้เชียนริบวดอากามากางูใสมังกะอากากะตะมังกะอากากะปาดาไลงาหากาอยาสีตุกาลามะตุงโวลากาดะกาลัมไปมดาอากาดะปาดาไลอัมเบหากาดาราดาวันนากาตัวเอบักาปนารบายวัยตารางสายังกุมังบุรุงหมันตาราง
1: อินาตารา